0: lùm có cốc cầm điệu quân sang lệ đàn binh gấp cà bề yên để cầm đinh lăng hà trầm đường rụp phòng lệ đê mừng rạc lèm rò lệ nan hà trầm đường ở sập lụp đường rụp đặc lác làm hà trầm đường rụp này mời tụm tà sa này bìm mong ở bram xe râm kra kèm bên lùm lúc tê kỳ tài nguyên hì phôl mà bỏ sang rạm tổ đem bỏ kềm găng lăn chà rìa chọa chươn mà bỏ tê trung đoàn cả hành chân năm lúc năm xa tây hòa mong có ông chinh bỏm gạt lăng kè xe bỏ cầm điệp quân sang gạt lao thuần tê bỏ tọp lúc năm e ca rạch đơn mừng hà trăm trân rùi mạp lúc của chú trú có kè bìm lì râm găng kè rõ ấy ngọc bìm lệ ra hình ọc lực liền tư bà bỏ cầm điệp sang phần tóm tắt nãy sau này, ông có thể tạm lần bước tới chợ đặc lắc, phần bà con ăn cái lăng lắc lại bị mồm xem cà lẹm bên lùm đứt ngã rung răng, lưỡi lẹ đập bên nang, lẹ ngã chặt bài từ kinh là tập con ngư, lẹ bị mồm một đàn yêu hoa cam b l k b t n tuột lốt năm, cái lăng lẹ ngã bị mồm một thượng tướng phạm thế tùng lâm trung ương đảng, cái em khoa phần bà con ăn làm con đường kết cà đầm gang lẹ ngã rung răng chặt bài cùm la. Nào tiện nốt ngạc lại bìm mô là mà phần khoa phần bỏ kềm càng lần chà phần bỏ rụm tầng cần nâng kết kè bỏ đáng hội đồng nhân dân cần nâng bỏ sang chị à tùm chà Gia Lai Lâm Đồng Khánh Hòa phần khoa chà tạc lắc mở tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Lâm Trung Đảng khoa cần nâng bỏ đáng chà khoai bùi Việt Lào Quốc Hội chà Cao Thị Hòa An Lâm Trung ương Đảng các em khoa kết kè cần nâng bỏ đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy niêm cấp Lâm Trung ương Đảng các em khoa cần nâng bỏ đáng chà khoa cần nâng bỏ sản chị e chà lại bị mồm trôn ngã hòn nâng prong ba game bài bỏ con nà trúc hành linh mừng tấm cân nâng pro làm phần pro công an chà là nâng tấm pro cả hàn do tuôn hòn lưu bỏi tết nâng thân do cả pro lại xếp pro trôn ngã lại bị mồm bên xem cà do lại mập phun xem cà lại bên lùm đuôi ngã rung răng lưỡi lại đập bên nang còn chiên lại vàng mạ phùng ngã chặt bài đâm lại đuôi mỏ phùng chặt bài mạ cân làm sàng luồng tà xem cà bỏ bom bỏ hầm tú rồi dê bụi bưng rù tầm đuôi một lại trú đúng lại bị mồm nâng mồm trôn ngã do xì lại xít bị tắc lại pro kết cài sạt nâng lại nâng lại gộp bịch cái chấp bằng ipu cảnh sát mà pro check hòng đúng pro công an lại nâng ipu dạ do tuôn ห้องแกลประเปียเมียดกระจับและดันกิดกาเสียสูรแกลปิมโมเบเลกาเบเตเนอตัวปลุกนำมองงานและตุจิงเกรมกางกระจับและดับเป็นนางกำด้วยเฮเตเฮเตาหนึ่งยัวบลูรัมกิดกาแกลงาปิมโมถึงตัวฝั่มเทตุงลำจุงอ้วงดังไกยังควาพลประกองอันปุ่มนี่กับแกลประเปียเมียดและดันแกลเลยงะมึงตัวมีพูดกนัดรู้กองอันthượng tướng phạm thế tùng yêu lai tướng cân đồng bà công an tùm chà mà làm cọm chiên cài cả bên cơ sở mà bỏ tủ tươn cài ngã pim mô ngã bỏ cả tầng lửa rai cài ngã xó và do cài rem làm bỏ rằm càng cả tầng vết cài ngã xó mà làm xem cà tấm cài màu kềm càng cả chấp lại đập bên nàng lần chà lại nàng cài hết tiếp nụ cái nàng đi buồn sang làm hơi xàm lần lúc ไอ้พวกกษิมลังบรอดหลับลุซาลำหวยดมยืนเส้นจารตักลักมาประหังกันงประสานจีอวัฒน์ยศก็ดับผาวิทย์กันงถาประเลงอาหารประดูก็กนาดูนิมาประและนั้นนกนังนังยัวเอเตเล่มกบเป็ดกันงถาประกนุกนามกอมจิงกันงประสานจีอาตัวกึลลำไอ้พวกกษิมลังมาดมดงชีกาวติหัวอันลำจุงเอื้องดังก็ยังควากิดกายกันงประดังจารควาหวยดงยืนเส้นจารตูไทยสร้างลำกันงกิดกายประดังจารก็ยังควากิดกายหวยดงยืนเส้นจารพงควาตุมอตุประลำหวยดงยืนเส้นจารเบลากับตุมกันงทารประโยชน์ตุมเกิดจาร
1: วันทันยัดเอเตมกบเป็ดหมอตัวปลุกปวกบนวันบุญสร้างเมืองรอยสามหลันกระจุทนตัวไอปอดตบลุยมาตุรอยตบลุสามหลันสปันทนตัวไอปอดตบลุนำนกเซมกระรำอารกนุกนาวัลตุมะฮับลุตัวไอปอดมาตุตัวปลุตลอกระดับรำอารเอโนรำอารมิดรอยหลันดุงรูปมอตุปันปลุสปันกวัดนำเด็ดตุเซมกระโยรอยกระจ้ามอตุปันปลุตุปันกวัดกระจุปลุนำเด็ดไอตุเงาตึมปูตุตื่นมอปาวิทวาชนึกอตกหมอกไหลเลลันมเสชิกดับนังยอมเรากากนารสนันงะกะปักกะปรมเซมกรารัมอารบลูรัมตินอกมาพระดงจีกาวทีหออันลำตรงเอิงดังกะแองควาคิดไกกะนองพระดังจารควาหอยดงยะยังจารปิมญะกะไลมาพระเสียสุรหังพระกะนะกึลนะคุจิงยมพันธิ เปรมเซมกรากไหลเลดลันมดิปูตุตื่นไกลมะพระดงจีกาวทิวอันเอลลัชวาลลอกเซมกลางปีกละตื่มไกลกุนกะพักลำนังตื่มเซมกรามังคือจาลตรงเอิงเปรมเซมกราตรงเก่าโยกบเปทางนั้นลอกเซมกลางวิทเปยวาตุตื่นตื่มไกลรู้เซมกรามาไกลจังมังมึงนิบวนสร้าง

0: địa hình nằm quanh tòa Plymouth của trạch tốt càng vượng này thuần tí. Bóc tù tượng này vì cả nạt hoàng của chú Plymouth quạch lúc bà của trạch tốt nó cả chắc làm thôn. Lẽ nên địa hình của chú Plymouth của chú hít lắc đô la Mỹ càng tòa bàn lan thuần tuệ bờ tòa Plymouth.
1: Bộ tư tưởng ăn mọc lệ rùm cốp mừng lùm tạm nâng bẹt xe cả là chàng tại nhà nghèo lâm ăn bộ cổ đi bạ bộ năm quạch cơ chú bộ chú trẻ trẻ tố bộ sông ao đi bộ sơ văn quạch bạ bộ lọc trẻ tố bộ rộng nâng lâm e đi bộ năm quạch lọc bộ lọc trẻ tố tùm tạm nâng tràm trình hằng kèo thạ cơ tạc cơ xu cơ đập nâng điện tử lên ăn cà phê đi mờ la nâng đi kè giar problem nâng mừng là chàng tạch ảnh nghèo lâm tu bàn lan thôn tuệ bò tập lô năm tu sư bàn tu năm plus lòi lạc đô la Mỹ đi hình plus lò quạch lò plus của chú trịch tu hôm cả ảnh vực này thôn ảnh tí mô tu bàn plus tu bàn quạch tuạc trịch tu ảnh nó có chá lâm thôn
0: tập ban lan thôn tây bờ đọp lúc năm em ở prag bảy chân cầm nuôi buôn cả nắp làm chả đặc lắc mọp lúc năm bị bỏ xe tốt lúc lòi cả prag để hình tốt sao quay lúc năm còn rạch tú mka hằng chi thôn tây bờ đọp lúc mà em ở prag bảy chân lạc một đề cả tang cơ có xe buôn cả nắp có xe kèm buôn cả nắp lên nằm tùm nuôi có nô cả nạn trụt lăng ba mọp prag tôi bị liệt cặp rồi ngã lạc mạp làm chiêng hết cái chấp lại tiếp ta ino prang preja ne be plus 60 ko juh plus ikla prak de hen sai po 60 tu 60 ikla prak mo ta pan plus ko juh ko che ma kontrak tu hino ka cha lam ta pan lan thun tai po 26 ino prak preja ne be pa e po pa e tu hima plus 58 ikla prak hong 60 po hima tu 38 kul ko sai 4 kanap go sai gam 4 kanap le nan tum de kono konat lang pa mo chan prak thôn này bác mừng cha ra cảm phà bệ chan cầm đôi cân nạp nhai trút sai bò nằm mình tuốt đọp luôn nằm mình kẹp bác đi game tập luôn tập ăn cái trạch tu hôm càng thôn tuệ và đọp lì ma lệ đàn mập luôn cái trạch tu hình nó bác bệ chan cầm đôi cân nạp nhai
2: đắk lắc cái xiêm lăng mực làm lăng tuệ tu hình mà plus lo kinh vật eli mọc lại ea cờ lip ea prom đôi lan lệ đàn cờ lan bò tàu cha đắk lắc lắc đề cả tang cài para pe miết đi bồn đi mà pro cả chụp nâng yo lệ nan hạ chụp pro ram càng ti tụm nô kê lịch mọc lại ea lip mọc lại cờ lăn cả nhầm pro bè ti cờ lịch lia cầm núi lệ nan ngần cờ chụp nâng thân
1: lâm tu pan lan thôn tuệ bò tập lô nam cùng cha mò pro lau cừ dặn ở tề mò chặt ngã dây tua chồm ní chặt dài sải tu tu pan pu sang bít hằng lưu cái trệt ea lan cái nâng cái tầng e ở đây cái xem rằng จาระปิมกละและใส่ตู้อิมาปลุกนำกริงเอลุยหมอกไลแอลิฟนำปลุกตัวกริงแอลปรุงด้วยลันและอันเราปลุกอิมากริงเอลุยหมอกไลคือลันปวดเตาหมอปลุกเอนาวกับตังแออามาวมาวกไลดับเอนางและอันใส่ตู้อิมาปลุกนกเอลันกลงมราเองับลำแอกลือไรหมอกไลปีกัดละและอันจาระหมอและดับประมดีกตังก็เลยรวมเชมกราเราลูกเด็กเอลันเอลึกหมอกไลแอลิฟหมอกไลกลึกไรหมอหันดาพระเปี่ยมด้วยหนึ่งบุญสร้าง
0: ด้วยบุญสร้างและดันเป็นครับอามอลลุกลุกเรียมวงอามอตาตะกวนซุยมเซซีโลติโอบริมารุมด้วยบุญสร้างลำสายการจารตักลักมองงามกราลรำอารเลยลันอินเทอร์เน็ตดังบังเอธระกระเซมตลังปรองงามกราลรำอารและดันตลาวิทรำอารเอเตเลงามกราดมแกลมลิขนันบีแต่และปรับลิมรมโรสุรเกมและห้องปรากนวักไกลแต่ปกติลำเมื่อมือบนสางเลี้ยงอาดำจนรวยมาปลุกจุ่มบังบ่อจิ้งจีสายการำเด็กกระตังไปยอมในกมรากนวักนักและดันลิมรมโรลำดมตาประจูกำเนิดบนสางตาลีเหล่าไม่ได้ประตูตื่นมาปลุกกันวะบังกระนงประสานจีแอและนันงามกระรำอารกำเนิดบนสางบรองอารามอารมโรตลาวิทรามอารมเดจักบรองอารามอารรวยลันอินเทอร์เน็ตเบกลายนมเบื้อดูกำนิบวนซัมพระรวยมงประกักและดันบากลายลิกาลเฮนเตอร์มาพระห้องกระนงประกนุกนา
3: về chuyển đổi số xã EK năm 2026 tập trung vào xác định
4: ความลิมรอมโรทนตัวปตพงน้ำสายการปิมกละเราปลุกดับรัวลำกรุบตะปันตาปรัวเป็นทดเราปลุกจุมตาจันในมอปิมปลำกลึงเกี่ยวปังงานลำทนตัวรัฐในหน่วยงานดับรัฐในตะเลเรามาประวิตและประตูตื่น
0: ดังเบิ่งทารพรกนุกนาใบยัวกระดับดังกันนำเราหรือมอปยัวลำรอมกรำจิงแปลนเดียลำปลอดหลอกมามือบนสร้างบ่อและก็นาดรูปต้มปลังมือที่ไอเตียประโยชน์ตุ้มเด็กเรากันนอกกันนักบีกันนองปลอดแปลนเนียหอบทักษะ

lùm có cốc cầm đi quân sang lệ đàn binh gấp cà bị yên để cặp đinh lăng hà trầm đường rụp phòng lệ đê mừng rạc lệm rò lệ nan hà trầm luôn ở sập lụp đường rụp đặc lác làm hà trầm đường rụp này mời tụm tà xa này bìm mông ạp râm xe râm kra lệm bên lùm nước tế kỳ tài nguyên hì phôl mạp rõ sáng rạm tô đem rõ kềm găng lăn chàr rìa chọa chương mạp rõ tế trung đoàn cả hành chân năm lúc năm xa tây hòa mong có ẩm chinh bỏ ẩm cắt lăng kè xuê bà rạc ẩm đẹp bốn sang gợt lao thuần tệ bà tọp lúc năm e ca rạc tâng bằng hà trăm trôn mùi mạp lúc của chú trú có kè bìm lì râm găng kè rõ ngọc bìm lẹ rạc ngọc lực liêng tư bà rạc bốn sang phần tóm tắt nãy sau này ông có thể tuân lệnh bút tiêu chuẩn đặc lắc phần bà con an cài lăng lách lại bị mồm xem cà lại bên lùm đứt ngã rung răng lướt lại đập bên nang lại ngã chặt bài tiêu kinh là tập cơ ngư lại bị mồm một đàn yêu hợp cam b l k b t n tuập lúc năm cài lăng lại ngã bị mồm một thượng tướng phạm thế tùng lâm trung ương đảng kẻ em khoa phần bà con an làm con đường kết cả rầm gang lại ngã rung răng chặt bài cụm là นาเตนกงักแลปิมโมลำมาพงความพนประเครมกังลันจารพนประรุมตังกันนังกิดแก่ประดังหอยดงเงินเส้นกันนังประสานจีอาตุมจารจาไลลำดงขันหัวพงควาจารตักลักมาตุมดงจีลึงเวียนมิงเทียดลำจุงดังควากันนังประดังจารควายปูลเป็ดลาวกุ๊กหอยจารก้าวเตหัวอันลำจุงเอื้องดังกันยังควากิดแก่กันนังประดังจารควาหอยดงเงินเส้นจารโดหูหุยนิมกับลำจุงเอื้องดังกันยังควากันนังประดังจารควากันนังประสานจีอาจารกลายเป็นหม่อมจนง่าห้องนังปรองบาเกมไปปอกนาจุกหันลิงมึงตุ้มกันนังพระลำพนประกองอันกองอันจาร์และนันตุ้มประกหันย่อตัวของลูกบ่อยเต้หนึ่งทั้งยัวกับพระลอยเสียพร้อมจนง่ากลายเป็นหม่อมเป็นเซมกราตัวกลายหม่อมพนเซมกราแกลมเป็นลุ่มด้วยงารุงรังด้วยแกลดับเป็นนางมึงก้มจิงกลายฟังมะพงง่าฉัดใบดมแกลมด้วยหม่อมพงฉัดใบหม่อมกังทำสั่งลงตาลเซมกราปอบบอมปอมตุรวมเย่ปุ๋ยเบิงรูดมด้วยหม่อมแกลตุดมกลายเป็นหม่อมนั้นหม่อมจนง่าย่อสีแกลซิดบีตักลามปล่อยเกิดกายสัตว์นึงและนั่นแกลมกบเป็ดกระจับบังอีปุ่ยกันสัตว์หม่อมปล่อยแจ็คของดมประกองอ่านและนั่นในปุ่ยยะย่อตัวห้องไกลประเพณีกระจับและดันกิจการเสียสูรไกลปิมโมเบลกาเบเตเนตัวปลุกนำมองการและตุ่ยจริงเกรมกลางกระจับและดับเป็นนางกำด้วยเฮเตเฮเตาหนึ่งยัวบลูรำกิจการไกลงาปิมโมถึงตัวฝ่ามเทตุงลำจุงอ่วงด่างไกลอังควาพลประกองอันปุ่มนี่ก็ไกลประเพณีและดันไกลเลยงาเมืองตัวมีปุ่นกนารุกองอันทรงตึงฝ่ามเทตุงเอวไล่ตุ้มกระนงประกองอันตุ้มจารมารลำกอมจิ้งไกลกับเบนกระเสวยมาประตูตื้นไกลงะปิมโมงะประกระตึงเปลือไรไกลงะซอใบยัวไกลแรมลำประรำกลางกระตึงเวทไกลงะซอมารำเสริมกระตุ้มไกลเมาเกรมกลางกระจับไกลดับเป็นนางลันจารและนันไกลหัดเต็มนกเอนางดิบวันซานลำเพยซำลันปลุกไอปุลกษิมลำรวดลับลุซาลำหวยดงเงินเส้นจารตักลักมาประหังกันงประสานจีอวาทันยัดก็ดับผาเวทกันงถารประเลงอหัดดับประดูก็กนาดุมดิมาประและนั้นนกนังนังยัวเอเตเลมกบเป็ดกันงถารประกนุกนามกอมจิงกันงประสานจีอตัวกุลลำไอปุลกษิมลังมาดมดงจีก้าวที่หัวอันลำจุงเอื้องดังก็ยังควากิดกายกันงประดังจารควาหอยดงเงินเส้นจารตัวท้ายสร้างลำกันงกิดกายประดังจารก็ยังควากิดกายหอยดงเงินเส้นจารพงควาตุม

0: tu pro lam hội đồng nhân dân chà bệ la ga tum ka nang thar proyo tum ko chà
1: wal than nyat e tem ko pit mo tua plu pu bon wal bon sang mung roi sam lan ka chu thon tuai po tu plu e ma tu roi lop lu sam lan span thon tuai po tu plu nam nok sem kra ram ar ka nok na wal tu ma ha plu tuai po ma tu tua plu lo ka tap ram ar e no ram ar it roi lan dung rup มอตุปันปลุสปันกวัดนำเจตุมเซมกระยุรอยกะจ้ามอตุปันปลุตุปันกวัดกะจูปลุนำเจตุเองเอาตุ้มปุตุตื่นมอปาวิทวาลชนึกอตกมอกไหลเลลันมเซซีกระดับนังยอมเรากากนารสนันงะกะปักกะปรมเซมกระรำอาร์บลูรัมติดออกมาพระดงจีเกาที่หัวอันลำตรงเอิงดังก็แองความคิดไกลกันองพระดังจารควาหอยดงเยยังจารปิมยะก็ไลมาพระเสียสุรหังพระกันวะกุลนาคุจิงยมพันธิแปมเซมกรากไลเลลันมดิปุตุตื่นก็ไลมาพระดงจีเกาที่หัวอันเอลลัดวาลลอกเซมกลางปีกละตึมก็ไลกุลกะพักลำนังตีมเซมกรามังคือจารตรงเอิงเปียมเซมกราตรงเกาโยกบเปิดทางนั้นเลาะเซมกลางวิทเปียวตุตื้นตึมไกลรูเซมกรามาร์ไกลแจงมังมึงนิบวนสังกนังประตุมกรามแนมไพลปูนิกลำประลันลา
0: เราในฮิปุลมาเพราะสังรำต่อเรียมประเครมแกงลันจารเวียดนามเมืองถึงตืองจันเวียดควาลำจุ้งดังควาสังรำต่อเรียมประเครมแกงลันจารไปลานิเลานาวจวดชื่นมาเพราะหังตรงดวนกันจึงนำรถนำกวนดวนตลบหลบปะนำเบ็ดหังฮิปุลมาตรงตืองเลกิมเกืองแกงควาสังรำต่อเรียมประเครมแกงลันจารลำเกินในจวดชื่นในฮิปุลมาเพราะมองหมดและกระเฮิมเท่าหัตระมาเพราะหลังฟิล์มรูปเพิ่มเท่าก็คนนักกรุยอเซียมเมืองเสด็วนปลุกนาดหลังนกตึมพาวกต้องกระดับหนึ่งยวนลำกะฮันนาดหลังนกตุกนกบังหะลำติวดวนกระจุและนันกริงตุ่มกราบลามจิงรุมหนึ่งเป็นเสนกเมืองตรงดวนตีนกมาเพราะตรงตึงดาวตวนอังลำตรงเอิงดังควาควันดวนตลบหลบปะเฮิมเท่ากับโปรงหะเมืองดังหาจับเห็นกนกนาเวียดนามก็ยมเทอมเดือบบนสร้างนาวกะฮันโตรเกรมการลันจารบลอรำเตนกบาปราถึงเตืองจันเวียดควาลำจุงเอื้องดังควาสหรำต่อแรมปรอกเรมกลางลันจารมปมดีถึงประตูตื่นกวนดวนตลบหลบปะมอปะเวทดงจีกิดแก่กนาทุกันเล่งกวนดวนตลบหลบปะแล้วก็เติมดิมดาประตูตื่นมอปะเวทไงจักประเจ้าบริกรในสหรำต่อแรมปรอกเรมกลางลันจารตุ่มปอเรมนังเท่าปรอกเรมกลางลันจารเกิดใส่ตุ๊ดเราจาวไอหมาปลุกเหกลับรักดูกับกนาทุกันเล่งจุงดวนกันจึงนำลุ่นนำกระเด็บและกันนับดักลักระในมอปะไอตุ้ยเบาจมด้วยความทนลำนั่นเกี่ยมปลุกปะไอเบาจมนี่หลักมาปลอกลำดังกระนุปลอกสังเจียกระนุปลอกมาตรันตมิปุริยากระนุกระซิมลังปลอกนิบุญสังให้ปุ่มเซมกระไกลมอลำบุญสังให้เบสเซตุ้ยมาปลุกให้เบาจมนี่อาจจะดุกมาประตุมกรามเนียมเลยลุมด้วยหมอกไหลรุมกวบลำปลอกบุญสังเกรเปียคนครูทาร์เกรและนั่นต้มลำเด็กมาปลอกกระพงได้เกลินดุกมเรา
1: ลำลันปลุกทุนตัวไอปอตปลุกนำจารมราลอยงะมลันงะพระกยากำนิขวาทุนเวียดนามหังจะพระนิบุญช่างดีกระตั้งไกลรูดหลังแปมนิขวาทุนตึมสะวาลมรามดีกระตั้งไกลต้มแปลงหำเท่าตึมจับเพียนกนกกนาโตแปลงพระไกลหลังไกลสวยปราลกำนิขวาทุนก้มจริงพระมกัดหลังไกลระตำไกลมาพระจ่ายมุดบยำหนึ่งและอันรูมปลายมเจ้าไกลระตาละเกิมในขวาทุน
0: เพราะในสัจจุมการมกอมจีนักไกลเบเตอร์เริ่มในขวาทุนตาลงรองลันตีนกเปเตอร์คงเปลากระตัวเวทประงะเบนุกไกลยมพันมังเริ่มในขวาทุนตาลงรองลันไกลกระดอมบุญและนันกระเซียมกลางเวทประตูตื่นประเกรดลังดิบนาประงะเบิมในขวาทุนทำซาให้ปูลปีกุมด้วยความทุนสะจมการมอใส่ปอกอยู่ให้ตุ้จมด้วยห้องไอเตียทุนความกลุ่มงัดด้วยความทุนกระตุ้นเรื่องไอจักดมหัดจับร้อไกลยมทื่องานกลุ่มงัดเรื่องไอจักดมหัดจับจนบังด่างกนกนาโยไลหนักแน่มกรำดีก่อใส่ถัดกระเกรียมแกงไกลดับเป็นอบวนสร้าง
2: ก็นังกิดแกมกัดลังไกลเสพรำนิบวนสร้างสะไตหัวมรมกอมจริงและเกิดตาเรามกัดลังไกลเสพรำทุนตัวประดอบลุ่นนำห้องไกลกระจับมกัดลังกระดวยบ่อดวยตุ้จุ่มนุ้ยตีดอบลุ่นสะลุ่นทำสะ
1: ตุ้มนุ้ยมอมกัดลังไอเล่าไกลเสพรำในนั่นละนุ้ยขวาทุนนุ้ยรูประตุตื่นกลันจารนุ้ยลำกวดใส่บุญกระนับกวดใส่แกมบุญกระนับนุ้ยอมอจักใส่ไหลจังกระงานและ

0: นั่นนี่มอกเลยระเกล็มเท้าในจริงตึมครุบนี่จังมอกเลยกระเซมคลั่งหมอกบุญนึมตึมตากเลยระขังเมาแปะปอกมปลั่งเกรดลังและนำจำกุญยอดะลอยซีกเลยกระจ้ามาพระมึงกระนังกิดกายบรมกะลังกเลยสวยปราลกึลตัดเล่าเมาลอยแงมึงรวยตัวปลุกสปันนันตัวปันตุ้งไรตัวนันปลุกทุนตัวไอปอตัวปลุกนำตีตึ้มออกกะลังลำแซะ
1: เมื่อในฮิปโปจิมเยกแลปุยบังเล่นตูทอมลำด้วยหมอกแลตุ้งกริงฟาสปันเอาตุกันซัดรำกลางจิมเยกแลปุยบังเล่นตูทอมลำด้วยหมอกแลตุ้งกองอันจารตักลักมึงก็มันไปต้องสั่งจิมไตตุ้ยปลุกตุ้ยหัวลำกันองประดุมกรามเด็กกยาร์ประคันเนียลันเตเอนเตมึงก็มจิงแกลงอภิมโมหัดประรำกลางแกลปุยบังดอมลำด้วยหมอกแลตุ้งทุนตัวประดับลุ่นนำทองแกล้งอภิมโมปุยบังทำสาบดุมเต็มสันติตาปลีมาสามเต็มสันตุยปลูตุยหัวไอเดลามาบกแกลปุยบังไอปัวรำกลางจึงเยียกแกลปุยบังนักุห้องตัวลุ่นนำจมด้วยเพิ่มทอและห้องกันซาธรรมกลางจึงเยียกแกลปุยบังและนันรูดอมลำด้วยหมอกแกลรู้กองอันจาร์ไม่ต้องนั่นเลยงะแกลเพิ่มทอกระจอมปลำในเด็กด้วยกระแกลรู้แกลไปยัวกระจับหนึ่งจึงเยียกแกลปุยบังเตนกในจึงเยียกแกลปุยบังตุยตัวดูตอมตลังดิหมอกแหล่ตรูบรองอาปิมหมอในรวมกบดินังเท่าเกตกายมกบเบ็ดและดำสิรมกราแหล่ตรูเมาแรมยัดในป่ายัวกระดับหนึ่งจิบเยกแหล่ปุยบังตอมตลังดิหมอกแหล่ตรูตุยซีกนังเกรดลังปลาดุมกรามเนียมเปลตักลับแหล่เท่าปรักมอบเวทมึงปลาเปลมเนี่ยของลายจารตาเจงเงาเมืองจารลำตะปันนาทุนใจประตัวปลุกนำมอตัวไกลไกลตัวปลุกตัวกลักดอลลาร์มีได้เห็นนำกันตัวปลุกมากระจายตัวมึงกางฝึกในทุนทีบอกตัวตุ่นในปีกนาร์ของกุจุปลุกมากระจายปลุกป่ากระจายตัวให้นอกกระจายลำทุนและนั่นได้เห็นกุจุปลุกกุจุกลักดอลลาร์มีมึงกางตะปันนาทุนใจประตัวปลุกมา
0: บุตรตื่นนั้นมอกไหลรุมกบเมืองลุ่มตามนังเปียเซกลาจานแต่ยังเงาลำนันปกครอดิปะปลุนำกวัดกระจุปลุกจุกเด็จตุบระสมเอาดิปลุสปันกวัดปะปลุเหล่าเด็จตุบระรมนังลำแอดิปลุนำกวัดเหล่าปลุเหล่าเด็จตุตึมตามนำกรามจริงหังเขี่ยมทะกระตักกระชูกระดับนังดิ่งตือและนันกระเพมดิมลานังดิกยารปราบเลมนังเมืองลาจารตัดเองเอวลำตุปันลานทุนเตยปอตุปลุนำตุสปันตุนำปลุกลอยกลักดอลลาร์มีดิหินปลุกเหล่ากวัดเหล่าปลุกจุกเด็ดตุมกะอังวึกในทุนในที่มองตุปันปลุกตุปันกวัดตัวเด็ดตุเอโนกะจาลำทุน
1: ตุปันลานทุนเตยปอตุปลุนำเอโนปรักประจันกำนุยบุญกนับลำจารตักลักมอปลุนำปอเสตุปลุกลอยกลักปรักดิหินตุสาวกวัดปลุนำกระดิกตุมกะหังจิทุนเตยปอตุปลุมาไอ้นอปรักปรายจานหลักมเดกตางก็กอใส่บุญกนับกอใส่แก่มบุญกนับและนันตุมนี่ก็นุกนาจูดลังบ้ามอปรักตัวไปเรียกกับรองาลมาปลามจริงเอ็ดเกยจับกลายเต็มตาไอ้นอปรักปรายจานในเป๊ะปลุกนำไปปอก็ยุบปลุกให้กลับรักได้เห็นใส่ปอนำไปตัวนำไปกลับรักมอตะปันปลุกก็ยุบกว่าจะมากระจายตัวให้นกกระจาลำตะปันมลันทนใจประตัวปลุกนำไอ้นอปรักปรายจานให้เป๊ะปะไอปอปะไอตัวหิมาปลุกสะปันในกลับรักห้องนำปลุกนำไปปอหิมาตุกหลับปลุกสะปันเกลก่อใส่บุญกันนับก่อใส่แก่บุญกันนับและนันตุมด้วยกนุกนัดลังปามอจันปรักทนในปรักบังจารกรรมพาประจานกำด้วยกระนับใหญ่ทุกใส่ปอนำมีตัวดวบลุนำมีแกลบรักดิเกมตลอดลุตปันกระจายตู้มกลางทนแต่ประตัวปริมาและดันมอบลุกระจายตู้เห็นอปรักประจานกำด้วยกระนับใหญ่ดักลักกระเสียมลังมกลามคลังตัวตุหิมาปลุกลอกริงฟัลเอลิมอกลายเอากลุลิบเอาพร้อมด้วยลันและดันกลุลันปอตอจะดักลักลักเด็กกระตังไกลประเพณีที่ปุ่มด้วยมาเพราะกระดับหนึ่งยัวและนั่นหาจะเพราะรำกลางตีตุ่มนกเอลิฟมอกลายเอลิฟมอกลายกลุ่นกันยำพระแบตีกลาลุเคลียกรมนุ้ยและนั่นเงินกระดับหนึ่งทั้ง
0: ลำตุปันลันทนตัวไอปอตุปลุกนำกลุ่มจารมอปลุกเหล่าคือยันเตะอมอจักงะยีตัวจมนี่ชัดใจใส่ตุ๊กตุปันปัวสังปิดทังลูกเด็ดเอลันกระนังกระตังแอเตะกระเชมลังจารปิมกละและใส่ตุ๊กอิมาปลุกนำกริงเอลุยมอกระไรแอลิฟนำปลุกตัวกริงแอปรุมด้วยลันและนันเหล่าปลุกอิมากริงเอลุยมอกระไรคือลันปัวเต้าหมอปลุกเอนาวกับตังแอเอาเมาเมากระไรดับเอนางเล่นอันใส่ตู้อิมาปลุกนกเอลันกลวง mà ngập lầm e

0: กลือไรมอไกลปีกัดละไลนันจารมอและหันดาบระมดีกระตั้งไกลรูมเซมกราเราลูกเด็ดเอลันเอลึกมอไกลแอลิฟมอไกลกลือไรมอหันดาบระมเปมด้วยนิบวนสร้าง
1: อมดิบวนสร้างและดันเป็นกับอมอลลึกลูกเรมมงอมอตาตุกวนซุยมเซซีโลติโอบรุมอลุมดิบวนสร้างลำสายการจารตักลักมองกำกราลฮรัมอาร์เลลันอินเทอร์เน็ตดังบังเอทระกสิมตลังปรองงามกระหรัมอาร์และดันตลาวิทรัมอาร์เอเตและงามกระดมแกลมลิขนันบีดและปรอมลิมรมโรสุรเกมและห้องปรอกนวกแกลเดบุกตลำเมื่อมที่บนสังเลยงะฮัดรำจนรวยมาปลุกจุ๊บบังบ่อจิงตรีสายการำเด็กตังไปยอมในกมรอกนอกนักและดันลิมรมโรลำดมตาประดูกำนิบนสังตาลีเรามันได้ประตูตื่นมาเพราะกันว่ามึงกำลังประสานจีแอและนั่งงามกระหรัมอาร์กำลังบนสังบรองะหรัมอาร์มโรตลาวิทรัมอาร์มันได้จักบรองะหรัมอาร์เรื่อยลันอินเทอร์เน็ตเบกไลน์นมเบื่อดูกำลังบนสังเพราะเรื่อยมงประกักและนั่นบักและลิกาเฮนเตอร์มาเพราะห้องกำลังประกันุกนะ
2: về chuyển đổi số สายการ năm 2026 tập trung vào xác định
3: ព្រមលឹមរមរោទន្ទោបតពុណ្ណំសាយាការពីមក្លាឡោព្រោះដាប់រោលំគ្រប់តបន្តាព្រោះអំពេតថោឡោព្រោះគុំតាចាន់នេះមកពីក្លាំក្លឹងចុះបងះលំទុនទរណៃលួយងាដាប់រោណៃតលឡោមកពវិតលេះពតូទឿន
1: ដឹងបងថារប្រកនុកណាបាយោកដាប់នឹងកណ្ណំរោបឬមកបាយោលំប្រំក្រំជាងប្លែនដែរลำปลอดล็อกมามันเรียกบนสร้างบ่อและก็น่ารู้ต้มปลางมันที่ไอเตียประโยชน์ตุ้มเด็กเราก็นอกก็นักบีกำลังปลอดแปลนเนี่ยหอบทักษะและดันก่อใส่งาประชิมเนี่ยบริ่งไงจักปลอดเฮิมแต่มันดังโปมกรามยิงเรื่อยลันอินเทอร์เน็ตมันเพราะอยู่ประคลาและดันบริ่งประโยชน์กระดับดังบริ่มรมรู้ลำปลอดเกรดลังแปลนเนี่ยดัง
4: วิจิตรแท้ที่มิ่งก็ดังบ้านกันอยู่ในเชิงทง
1: นี่เราที่ไม่กระนองชีกระตุ้มนกแปลนแบบรองเลยแกลงบึงยอดเอากวาดลามดังบังนั้นจะเกิดละชีกระตุ้มนกชิมเนี่ยเดียดเลยหลั่นเดียนตื้อลำเรียมหลั่นเตี้ยนับไม่กระตุ้นไงจากเห็นประชิมเนี่ยเลยหลั่นเดียนตื้อเปียมดุ้งปิมนารำเดิมกรามจริงตัวเตี้ยลูกนกเอามาย่อกระนองตีตุ้มสั่งเจิมเนี่ยลำกลุ่มลาดดูดโอเบต้าตัวเตี้ยสั่งเจิมเนี่ยลงรองลันลำปลอดเอเดาปลอดงะรำอารมโรกำดิรวะตอมเล่นนั้นปลอดพิมกละย่อรำอารมดิรวะบาเวกแกลเลกาลดูกับปลอดกระเสียมตลังนั้นนกตุกแกลรวะบ่มดิ้นำกัดลำจำกุนบริมอกแกลเลจักเห็น
5: ไ
1: ป
5: งะรำอารกะบุญสร้างเล่นนั้นจะเห็นจีจางบุญสร้างอันอัดมอกแกลเลยแปดมอกแกลเลมาแกลเลยนั่นแหละอุ้ยบ้านและอันยับบ้านไงอยู่รูกลายแล้วและล่ะบุญสร้างแรดินอยู่ลูกแกลมลืมแปลกทางผงแปลกเงาดารังตัวคอโซ่เดียนถอยและรังตัวคอโซ่จึงมินดินอยู่อัดหุ่ยมาอันดินอยู่มาช่องแปลกเกอผงไหนราวกะเก้าอันดอนนิดแล้วและอันอยู่ซุยลำไกลแรเปียกปรับหรามอาร์
1: ลำละกลายลำตัวงะตัวดังบังปลัวงะกระตุ้มเสซีหลักนั้นฮัดรำจนรวยมาปลุกยุคมอลสายการจารตักลักเบื่อรวยงะหังตุ้มตาปลอดเซติมิตรเป็นบังนั้นลิมรอมโรเอามาย่อกนองยัวลำปลอดเกรดหลังโดยโอเบดะลอจิงตาปลอดจักเกตีดูกำดิบบนซ้ำกรามจิงแปลนเนียและในลิกาลต่อไปยัวตุ้มกระดับหนึ่งกันนอมเราลำไกลเด็บอกวาดลำ
6: អំរិយវនសាងលដិតបិងកាប់ដាក់លាក់មកពេលណាមីប៉ុនណាមីទុជុំនេះងោះពេលប្លែករះងោក្រិតក្លៀងលំដានមកទួជុំនេះយាឯណោះមនេះទៅប្រុសរេប្រុសលមកលុហិនលំទុំរេកម្មកម្មណៃក៏យក់ណានក៏នឹងប្រអេត្រាចារមនេះក៏តាំងកសិមខ្លាំងទីទុំនោះមកណោះមនេះទៅក្លែរក់លូលះណានប៉ះម្លាំងកំរិយវនសាងយះលាត់លោះកាច់លោះលំវល់ពោះទេ
1: ตีสะแอตุลตุ้มนกมอลุมด้วยเติบไกลร้อยงอปิมแหล่ไรเงาเกล็ดเกลียงลักมอกระนองปลอยแอดรำเด็กกระตามเซมกระกระแอดรำเดียกไก่ปลอหมองะตีตุ้มนกเติบไกลร้อยกระยำเพราะไก่ปลอเติบปิมลาไกลร้อยเรากระเบะเมืองสายเจ้าเอเดลัมเจ้าไกลร้อยงอปิมแหล่ไรเงาเกล็ดเกลียงอปรองเวียนทิซิวมึงเด้งเห็นกระปรอปิมต่อวาจิงกะไกลเติบ
7: ก็
1: แซกอปิมตอนนาเปิดสร้างฝาจิงกะสังตุกกระดาลคริปดุมดมกังแอปิมรอกกะปลอกกะแจงได้ตีสายดาวสะแอตูลมันเป็นตังตุมะและดันกระ

0: เสียมลำจำก้นกำเดรัวกนาดุนาแอดาวลอมเดกตั้งนาวกเสียมกลางลำบวนสร้างเบมกระตุมนกตืบแกลรัวและนำเสียมกระนกหมอกแกลรัวตืบสร้างไอ้ดาวซาลักมันได้กระทำตนพลังโต๊ะกับเด็กบนสร้างได้กระทำการแกล้งไอ้เงาะเป็นแกล้งได้เงาะเกล็ดเกลี้ยงเจงเกมตัวเปิดสร้างตุ่นเป็นมุกบจีตุ้มต่ำหนึ่งยะดวงแอร์เหยียบหลอดล็อกและนั่นกระเซียมกลางนาแกล้งสวยประหลาดแซมไล่ตีเกลนักูอารมณ์กลางแกลรอยงอเป็นแหล่ระแหงเงาเกิดเกลียงเอามายกกระนองปลอกงะหิจันมึงกระนองปลอกไอ้ดาวดุยโอเบต้าจำหมอกแหล่เลยงะมึงยับกระนองทาร์ปลอกเอปุริยาเบตารัมโรกเซมตลังมาบุ่มดุยตืบแกลรอยเซมกระนกหมอกแกลรอยตืบ
1: ชาวดอนล่ะคงเจ๊ดุ
2: รำแกงแกลรอยงอเป็นแหล่ระแหงเงาเกิดเกลียงเอามายกปลอกหิจันกระนองปลอกไอ้ดาวโอจังมอกเลยลอยงะมึงจีจังนิบวนสร้างปิมตัววาริงกะยีหลัดลักไก่ปลอก
0: ลอยเซกันนังประแอดราวลักเกลินน้ำนิ้วเติบแกลรอยงะปิมแปลระเงาเกลือเกลียงเติบหลาดมาระบรอกระเซียมลังจังมอกแหลมดีกระตังลอยงะบอนิกตีตุมนกเติบลูแกลมาบุญนึ่มโดยเติบและดำเซมกระมาระนกเติบบราดุมรอแกลรอเติบหลาดปรองลำกันในไอปุ่นเป็นกระเซมตั้งแกลปิมตัววาริงกะเดียหลัดล็อกกระแอดรามเดียกัดบล
1: ็อติดตบย้ำสักจักจี
2: ดีกระตั้งแกลกระเซมตั้งหมอบบุญนึ่มตึมนิเติบแปมจำกุลมากรับกุ้ยไซเจนปิมตัววาริงกะมุกจีนังกังแอกระยำรอกัดบล็อกกระเซมได้
0: เบนนำไปเป่านำไปตุ้ยจมด้วยตื้อและดันตัวจมด้วยเย่ตึงเบิ่งเกาะทนตัวเป่าตัวปลุกนำจุระในแบบบุกกลายร้อยงอเป็นแปลระเงาเคลื่อนเคลื่อนอัดดอกตื้อปลาลู่ลำจาร์เงาปลอกกระเซียมลังมเซมกระดอกตื้อกลายร้อยเบิ่งกันนังปลอกแอร์ราวและนันกันนังปลอกสันจีแอร์กอลนักกูปลอกรำกลางกลายร้อยอัดจังหมอกกลายปิมพ้นเบิ่งกระปกอใส่เบมตัวใหญ่ยาวเรียงกระซังลำแหบลงแอร์ช่องแอร์คัดรวยเบนจิตุ้มตามดำกลางแอร์และดำเยือหลัดล็อกยิงเด็กงะปิมรอไกลรอตึบลาร์หัดดำดวงรุกไกลเดในเมืองรักไกลมรอและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปตักลักมันจึงยึดตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันเบ่งกับเตรียมดิ่งหลังและบนและเต็มตัวนำมาดำดวงรูปไปได้

1: អលុំកកនលៀបរង្កំពូលបលៃកបដ្លាំងពំរូបមនងប្រាប់ពំហៃយិនត្រូវទៅងឿនរូបចារតឡាក់មកខគឺដើមពូលជាហៃគេហអំប៉ោកែដ្លាំងប្រក់ដាំចារតឡាក់មកអំជៀងពើប្របិនដើតលបៃបេឌីដ្លាំងឡាណោកេះងឿនបើហ៊ុយណាក់ប្រយោទើមសិនខែយដោសាច់ជុំការតំទីម៉ាត់តំដកដឹកសើយរងងលណងអឡៃចារបុកតេតានីនរៃណាំ
0: ជីបសិនខែនៅប្របរយៈតប្រនៅប្រកដកអានចានបុហិញប្រកលតនេះខិនរបស់តើមចារតឡាក់ជីញយកទុបលតប្រណាក់ដឹកខិននាំរងលតរវើលៀបអង្កំពូលមកកែដ្លាំងប្រដាំចារតឡាក់មកអញ្ជើញប្របិនដើតលបៃបេឌីដឡាណោកេះងឿនបើហ៊ុយណាក់ប្រយោទើមសិនខែជីដោតំបកដឹកសើយទុបលតើមក្រឹបពូលប្រលើអង្កឹកណងងឿនបេឌីហ៊ុយណាក់ជីក្រឹបពើបកចាតាអេជឿនប្រលើសាមពើប្រេះជីងកាំងច្រាំងតែចានច្រាំងអេរងែបនឡាន់នាំប្របរយៈតប្រក្រឹបដងជីលឿងវិញមីង ักกระเดินตกเห็นเขาแอนตัลเติมเปิบหุยนักหน่อเพียนจิฮันเปราะตังกลางแต่ตี้จุกแต่ตี้จิฮันเปิบอันตองปรักนักตึงตุงห้างหุยปกจ้าปราวะรีอาดีปีไอเจินพรามก็จะประมาณ10นาทีนอนทางให้ปลอดลักษณะไอเจินเบอร์ป้อก็จะประมาณนาทีเติมฟางไปแค่บุกน้ำไอเจินซึ่งก็จะไปนาทีเติมไปแค่เบอร์เกอร์ปลอดเรื่องซึ่งนำเรียปลอเรียดีปีไอเจินพามก็จะประมาณ10นาทีนอนทางให้ปลอดลักษณะไอเจินเบอร์ป้อก็จะประมาณนาทีเติมฟางไปแค่บุกน้ำไอเจินซึ่งก็จะไปนาทีเติมฟางไปแค่เบอร์แค่ป้อหรือแค่ซึ่งนำเรียปลอนอกปรักดอลลาร์ตะเกียตูงคังบาร์กลายไปเรียงกลักดอลลาร์ให้ปลอดตัวเวทนักยางเตยตัวเวทเมย์พามกลักไปยึดปนระบบตัวนักจารึเตินเปิบอันต้องปรักตาปนยันปลบระลับนอปรักเกลหันแข่งไปยึดไประบบไปเฮียงปนยึดและปรักมันก่อนจริงให้ระบบพามเฮียงไปยึดให้ปลอดกันจริงแต่กระปับหนอไอเจินมัดสันก็ไปนัดเฮียงยันกระเจี๊ยบเฮียงปนยึดพามเต็มนอไปเฮียงสัญญาปลอมปลบระเลยยำสังเย่เบต้านอหนังให้ปลอดลึกซาสันแค่ยำซอกรับกลานอกระจ้าไปตีบ้านนกกระจายเจินปลาลึกซาเพื่อมัดนาเฮียงรัตเปรเติมนางแค่ตะมัดจารเวรลับอันไอเจินปลาลึกซาตรงแข่งมัดไปนาเฮียงตันตุกรบินกรับในเรือนมัดเจตัมเบาะตึกสิทุบาลตากรับปลปราลำหุยนักไอเจินปลาลึกซาตลาปะประกักตองตะปราหนักตึงตรงห้างซอกปรักตรงแต่หุยนักเกลกรับปลปรากราตรองไม่ตึงตึงอันแอตำเลียนตุกริงวัลเจฮันตรนจันตรงห้างเติมกรับนางแค่ลึกนำngoi tai tan tok robin dong chi lương nguyễn minh triết tơm trung ương đảng khoan từng bọ đảng cha khoan bọ tơn mắt quốc hội bơ cha tần la klom đảng bộ ai chơn nong nghi tơn bọ đảng bọ tế cha chi han bọ chao bơ nê quốc khoa hui nakal grab no phen đảng mkra đơ pop tiệt ta bọ lơ bọ cái nghi tơn pây ti ca xem tlang pop lơ bọ bơ nê quốc bọ đồng chí về là hợp bình sắc hồi nắc cầu grab pol bọ bị tiệt chân bọ lơ xa bờ chà từ bờ en hồi nắc bọ chồi pa cột chạ bọc cờ bờ grab hì bọ em cả đờ bọ lơ nhằm sợi dây đờ bọc nọc nọc na en khanh
1: xài chụm gar mà có một chiếc ăn tầm tím

0: ยิงปืบเกินมาเมื่อดึงเบอร์เจ้ารู้หินนำเจ้าเยี่ยสัตย์เยอะกรับเดิมมินให้ดึงขันแดดเอฮอร์เรกให้เติมห้องที่บีเปิดบริจิงปุ่งหิ้งโคมอึกนอขึ้นเขื่อนงันปืบจองเดือดเติมหนังตะขีนำให้ไอซอเลยบ้าบีเยิ้งเงินขันนังหนังตะขีนำวีเกนิโกโบรขวาเยคันกองอันสากเกลนักดักขีนำอันจนแขนกันดูสักกันเนมมือนาอฮอเติมนักดักขีใบดีเกินจีลอตาโตรมีเดิมนายเดิมดูหน้าประเกลเบิ้นตกหยัดประเบืองตันนี้ขึ้นระบาดจารสามวิกลยะเปิบเกลเบิกรับต่อโปรเกี่ยวมาเติมสักเบิบกนำโตรดึงแอร์เบิ้นอประกลยะรึงดรอมดึงโปรมันกุกเวียดนามจารตะลักยินหนักดักให้ปนเฮงป้อจะปรำลำขินนำดรอมดูสักตาปุ่งฮีขึ้นระบาดปุ่งฮีเมื่อขึ้นระบาดเยกันปุ่งฮีขึ้นเคยแต่นำโกดังแอร์กรับสาวัลวิลลัมคือนักเปิบเกลนักมัดไปเรียงลำที่นำดรอมดิสักยิงปรักเบอร์ควาไก่ลังตรงเอืองดังควาอะไรจาร์โตลำเจ้าตามตุกหยัดปรักเบื้องตันนี้ขึ้นระบาดจาร์เบอร์โนปรักเกลคอเอกสาวัลวิริงดรอมปรักกะเปิบจอมพันงันแอหันเจียงเปิบดรอมดิสักคุยหนักเลิศดูบัลปุ่นเน่บนลานเปิบดรอมเลือบรอเบอร์ออมีเกี่ยวมาเติมบอลกรับพินำโดยนักมักยิ่งขันวีเกดูปุ่งฮีโดยเกมตัวโกเอียงกัลตาเดอร์ก็เคยเบอร์เอ็นยิงเปิบดรอมดูบอลบนเหตุผลเปิบจองเดือดเติมหุยนักเล่เบอร์สาวลเติมเปิบต่ำเกรฟซักริงดรอมประกาศเบอร์กรับตัวเกลตาปุ่งฮีกันรึเปล่าวันเดียบลันกัมพูลเบดีเก็บแลสเรียงเอกลเนปบอลลันเลือดออกมากระมีรสะเอกน้อยเวียร์แปลตรองหรือบรอนักตรังปมนอตัมคุยตรองเฮร์กลเอฮิกดองดักเงินกระหินรุ่งระแปลบรอผลรุ่งคุยเปิดเมืองจอดอมเนปบอลลันเดยเตยเซิมกระเสียมกลังเฮิมแปลบานสองเงินรุ่งเอซาลับใส่กระตรองหรือบรอเอดีนักเลือบรอตรองเฮร์กลลับกระเสียมกลังนึกเดินรุ่ง
1: สายกันน้อยตึงแอร์ฮอเก้เมย์ประบุตุรเฮียงประยุทธ์ไปให้ตาเสรียงตึมแอนเก้เมย์ไประบุให้ตาเติมนำเล็บแหล่บราติเก้ตูเมย์สัญจรปุตอนรับอาร์เต้ตามไอเทิงบราลำอันกึดเฟิงรับประแปมให้จองเลือบราหนักจังตุ๊กเตยสายหลังนั่งจิงเบิ้ลเติมอึกจองเลือบราแกงไอเติ้ลไปตีมก่อนจิงตุ๊กตำปบนอเองกัลรอตามัด
0: ใบดีตำแปลสเรียงลับกรับโปลเปิบนอเดเบอร์สะหุยตรองหรือบรอเฮร์กัลต่อบรอลบากระมีรสะยินตีปอร
1: ์ตึงเบอร์หุยตรองหรือบรอเบสะบรอนักจังเปิบนอตำหุยตรองเฮร์กัลต่อเตยนิปลานหุยนักเลเติมกระมีรขังตัวเฮตตาสเรียงตำตัวบลกระเพเตมีเฮลิลาเอแบนโกนตกใส่กันไว้หุยไฮกระสิมจังตนางแค่จัดเจงเปิบนอตำคาร์นุยเซบันซอเดอร์ปอเอโลไอโซกัลไปดีเกตรองเลอปรอตีไอเกยหุยนักเลอตาปงฮีเติมนอกึดเฟิงนักรังลับรังรุงเยอเอซาเตยเตมีตะเฮรังตุบัลในปนลานเกียวมายาตะบรอนักรังแปลสเรียงอังซุมกระซิมรังเฮิมแปลหุยนังแขจัดเจงไปดีเกตรองนักรังไอตีเบอร์บันซอนรุงเยอเอซาอังกระซิมรังนึกหันมาโผยันเบเกย์ดองตะกินหัวหอกไปดีกังรังรุงเยอะตานเฮมแปลสเรียงแก่งีเดินกัลใส่กันน้อยกังคารนุสักตีเรียมนอนนารเกมให้เตยเสริมในปนลานนักจังรับรังกัลเฮมแปลสเรียงในปนลานเตยเตยเสริมกึดนะซอกรับโปลรุงไอซาหลับใส่กร้อจองเลิศปล่อยตีเตียตาประเตยบันซอนรุงไอซาหันเกรตะกินรับแปลแต่ประกาศเสียงดังดังนั่งนึกเปิบแอลำแก่ลับดองตะกินแอแก่นังแค่แก่หนอกเกินเบื้องคันบริยปรำน้ำตำเฮมแปลเสรียงกันโกนอิตาเนโกนตกใส่กันเล็กเย่นักดังนึกตานเฮมปบหนอตำเติมนังแค่โตแก่แปลแอปุ่งให้กันโกนหุยหายลำเฮียงกายเติมการเมียร์กระเสียงดังตรงลับดังนึกลอร์เบื้องดองตะกินผลรงไปดียังฮับเฮมแปลลับแก่แปลกัน
0: นั่งแค่เฮมแปลเสาเรียงแอแก่แปลอันหุยไฮกระเสียมดังการมีรบดีบันซองเงินรุงแอซางันเดแอตานาลับแปลดีบันซอนรุงแอซาขันเกินโผยันเงินดองแก้มโปลตะกิน
1: คาร์สัตแกงจังดองอึกตรองเลือบประหิรกัลลับดองตะกินโผนรุงเยอะแอตีไอเกย์เกิลเฮมอจัดจิงกัลแก่ตัวอึกแปลเก้าเวเกิลปอตุบัลยังเฮิร์กัลรอนตะบันลานเติมปลาลึกซาฮอจิงปุ

0: กันเริ่มไปดีแก่ตกต่ำเทิมแปลสเรียงเอกน้อยรับโดยประเลสซาเฮียร์เกลแก่นองอีเตินเอิกรับเลประเองเกลรอตามัด
1: บอลลันไฮจิตลังปมรูปมนงประเปิมไฮยันตรงตึงเงินรูปจารดักลากเปิลไฮตนจอตอลากันละมืดในบอลลันกับโพล